0: 要在2027年的年底向美国太空军提供一个可全面运行的原型。而另外一方面，美国太空军就表示，计划在今年的夏季要确定更多的承包商，负责卫星制造还有网络其他部分建设。
1: 泰国总理兼内政部长阿努廷22号至26号率团访问法国。泰国政府形容此次的行程为工作访问，旨在加强泰国与法国及欧盟在贸易、投资、能源以及科技等领域的合作。
2: 国总理府表示，访问期间，阿努廷与法国总统马克龙举行会晤，双方同意通过2026至2028年联合行动计划，推动泰法关系升级为战略伙伴关系。他还会见了国际能源署、联合国教科文组织以及企业界代表。阿努廷特别指出，将加快推动泰国欧盟自由贸易协定谈判。
3: 他说：“当然，接着 FTA、泰EU，还就。”
4: ให้สรุปให้ได้โดยเร็วเพราะว่าจะเกิดโอกาสอีกมากมายสำหรับประเทศไทยสินค้าจากประเทศไทยจะได้ไม่ติดไอ้พวกข้อจำกัดต่างๆนะครับอัตราการเสียภาษีถ้าเจรจาสำเร็จเนี่ยภาษีจะลดลงอย่างต่ำ 20% ซึ่งพอมันลดลงถึง20%เนี่ยเราจะขายอะไรก็ได้นะครับเราจะได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนเหมือนกันมาก
3: 阿努廷表示，目前无论在欧盟或全球市场，泰国产品都被认为具有高品质、高标准和安全性，并完全符合国际标准要求。而本届政府将加快推动自贸谈判达成。เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมจะต้องนำกลับไปก็คือมันอาจจะติดในเรื่องประเด็นเรื่องสินค้าเกษตรนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่าในรัฐบาลของผมนี่ผมจะต้อง
2: เร่งดำเนินการสรุปให้ได้นะครับเราต้องมีทั้งรุกทั้งถอยยอมเสียในบางจุดบ้างเพื่อให้ได้ภาพรวมที่กลับมาอย่างมากมายมหาศาลไทยฟังบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยมีฐานะการผลิตที่ดีและไทยมีความสามารถในการผลิตที่ดีดังนั้นภาพรวมที่กลับมาอย่างมากมายมหาศาลไทยฟังบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยมีฐานะการผลิตที่ดีและไทยมีความสามารถในการผลิตที่ดีดังนั้นภาพรวมที่กลับมาอย่างมากมายมหาศาล
1: 过去5年，法国企业已向泰国提交近100个投资促进项目，总额超过7.25亿欧元。此外，空客、泰雷自等法国企业也表达扩大在泰合作意愿，涉及航空、电动车、人工智能及网络安全等领域。凤凰卫视刘媛王涛泰国报道。
0: 要看今天的娱乐快递。
5: 韩国人去女团 IVE 一连2天首次在澳门举行演唱会，其中成员张元英甜笑派心，迷倒全场粉丝，全场粉丝尖叫声不绝，成员张元英、安宥真更用广东话跟粉丝交流。 成员除了用广东话跟粉丝交流之外，已唱出多首人气歌曲，各成员又有各自的个人演出，其中张元英就化身 DJ 表演。完成演出后 ，IVE 成员又于社交平台发文，并分享多张美照和大合照，答谢粉丝的支持。 再来看到香港歌手陈柏宇 Jason 现身一个活动。Jason 受访时提到，他7月的红馆演唱会准备得如火如荼，同时自己也有去健身和跑步，并表示已经有全盘练歌计划。Jason 又预告，演唱会 Uncle 环节的歌曲每天也有不同，不知 Jason 到时演唱会会否邀请2个女儿上台？我哋有考虑过，咁啊而家砌下啲嘢，睇下有冇机会咯。佢应该唔会上台表演噶啦。
6: 但係上台玩下都好啊！有一樣嘢我會做嘅就係我會預備多啲歌 for encore，希望啊，咁希望我每晚都可以唱一啲唔同嘅舊歌，即係希望我哋又有咁多時間去練主 rundown 以外嘅嘢啦。
5: 歌手梁伟谦Vince近日推出今年首支单曲，更首次一手包办作曲、作词、编曲和监制。Vince接受本台专访时预告，接下来会继续推出不同歌曲，希望可以累积一定数量推出 EP
7: 唱片。其实呢首歌主要就系讲一啲我自己觉得啦吓，关于啲热恋期间嘅一啲可能诉过条分离焦虑嘅东西啦，即系可能系
0: 見極都唔夠嘅，或者係啊見完之後一分開就好唔捨得啦，即係我好中意描述嗰種感覺，係啊，咁所以其實呢首歌其實就係、是、主要就係講緊三個字戀愛腦，同上次呢兩首歌都有啲唔同嘅嘗試咯。
1: 嗯，咁呢首歌曲之後會唔會都再有一啲新嘅創作，都係繼續 keep 住？
0: 會，因為我哋其實今年呢個係我哋第一首歌啦，咁我亦都有計劃喺今年其實推出更加多嘅歌俾大家，係啦，冇錯。咁務求今年之內可以湊夠四首歌出 EP。
5: 凤凰卫视综合报道。
0: 多谢，
3: 感谢您搭乘今天的凤凰早班车，祝您开启全新一天，
7: 一整天好心情，再会。